0: We sure have enjoyed spending time with you on Noteworthy News.
1: May your everyday be graced with heavenly kindness and love.
2: Our programs offer many languages. Please visit SupremeMasterTV.com/schedule and SupremeMasterTV.com/NWN.
3: รายการของเรามีให้หลายภาษาโปรดดู SupremeMasterTV.com/schedule และ SupremeMasterTV.com/NWN